and sing a lullaby to the sun. ไปหวยหาสอนปลาซิลเก็บผักติ๋วมาใส่แกงเทียนไม่ใส่เม็ดเอาปากคอใหญ่ยาห้องไทยแมวคง